0: ก็ทำยาทอร์บักลกนะทำไปวันเลย
1: เพียงอุ่นเบลล่าก็ดาราไม่ชีริริกดุนรีรียาคุยดิปเทเรียดูอัลคุมินิตงอร์ลมรงกันตัวดิปเทเรียรีรีเพียงอุ่นโยกันมีทริริกมรำวาร์ปัมนะโอลุงงูนี่ตุนีมารำดูอัลดิปเทเรียรีรีไอตัวจีจีมาละไม่ชีดาราวันนักคอร์ยังอันนักคอร์วาร์ปัมรุมบาลงอร์คารีปุ่นไม่ยังนี่ตัวไม่ชีริริกดุนคางูงี้ดินนี่ตัวบายงุนงามัตตัมกังรีอุนChakchen ni to maram. Marka ni ka family nungo, pichan bali to ka saip ni nabayngo numa to maram diphtheria riri. Diak diphtheria uja jakchen ni to maram ka free daily di community ngur local clinic ngur.
2: Hi, you're Nubalina Media students. You're listening to Yoruba Radio. 88.9 FM.

0: งาลงไงได้ยังไงวากวักจ๊ะนางยังไงตะทํายะนาลงไงได้ยังไงวากวักจ๊ะนางยังไงตะทํายะกุรณะกัลกัลยุนันนะจุรงไงเงาวรตุนันนะมาร์จินะปิจนะกัมนามละงามละงามละวายวากุมาร์กับมีตัวงารันดุนะงับปะรังันมินังกาคุณได้ยุนายาปิจนะงายงายวรตุนะวากวักจ้างามละเพียงงูปนังารันใจคุ้งตัวงายงูงารันดุงูนังอัตนากายูตุยูยูตุตุมารกับมิกายูตุตุวันนักติกางัยใจคุ้งจ้างารังันยานาวัมบาลบริยุนงาลินดีกางาลินดีกางาลินดีงูปนามันดานี่นันยาในตาทำจ้าวิร์คุลตินนักุลาร์ตินา
1: ไอจุนนับเมร่า
0: วิริเพียมิโยวัลโยงัยดารามุนันงูจัลตินายาคุกุลวานีงัยยานันงูตาทำจ้าคันยาร์มันตุนันนา
2: ไอราว
0: ยาคาวินจ้ามาดังอาตุนมินันนาKayu tu ya mada kulur kun, marma miel cha, kawede piati haramu. Wede piat mingai, walu ya, dal nati katarana, kakur murtina na kapu ya. Ngai ngu mada kuyumur ku ya, raku raku jinana.
1: Ya.
0: Ngai tatam jengati nana, win nati ka.Ngayong milkari ya chul yun na weng kaya na chamar kulit wena.
1: Yo.
0: Weja pulo wal nga tina. Madangam lah mingo ya. Kababap mingo ya. Wirkin na kung mina.
1: Okay.